0: มาตั้งแต่คนมิสิงทุสอีกทุนไอ้คนมิสิงก็เบลีทับเขยก็กิมองข้าวกุมองเกอรุขญาตาอ่ะก็เลยมาชกตุยก่อนโดยชุมอาศัยก็บีทก็เกิดก็เลยกับชุกุลกิบากันเกยกิทักกินเก2027ก็เลยมาชกอีเชอร์ชิตากันเกนกิมเนเวนดีก็บริการเบรสตันวิลเลียมส์มาเอรุตาอ่ะก็ใครก็สักหนึ่งงานอะไรที่นบกิดยนโมยนักออกมาก็เลยย้อนลู่เอ็นพีกับเวสตันก็เกิดก็เลยคอยปูร์ก็อีกทากันเกอ่ะก็ติชิตานุอันมาคิญกิบสเปเชียลอาศัยบีทก็เกิดก็เลยมาเกลวันเบรสตันวิลเลียมส์มาเอรุตาเอ็นดามินยินเนบอยงทุสก็ย้อนลู่ก็ได้เอ็นกิดยนก็งานอะไรก็หุนอันอันก็ทันย้อนลู่ก็กิดยนก็ก็สับปูเทนคิกิสับปูเทนอักเนพอยวัตโมยกินเช็คทิปต์มากรมันก็กันยาลูกุลากันเนี่ยคิดยนมวยค่างก็มีเช่นการโดนัดเหตุค่ะกันยาลูกก็สับปูเทนากันเนี่ยประสบเรื่องสมรู้ชั่วคุยกี้ก็สับปูเทนพีคับริฟท์วาเล่เบรสตันเองกินเช็คทิปต์มากรมันเช่มีเช่กี้มีเช่นการโดนัดเหตุก็ยามเอกว่าอ่ะก็เลยจีบกับเวสตันคุณมองเคอ่ะก็สับปูเทนดิจิโนวานีอาศัยบิดกันยูร์การโดนัดเหตุยังกี้ท็อกกิ้งเก้2027เนี่ยฮามาชาตาชินอาศัยบิดเก็บชุลบากันเก้เอ็นการโรเน็ตเนมีเงก็รักตัวน้องนี่ตัวคุ้มมองเอ็นโอปอซิชันพี่ชูมีโอปอซิชันอากุญยก็สอบเทนเบรสตันวิลเลียมสมัยรุ่นตัวคุ้มมีเทนชีนักกีฬาแมนเกลตัวคุ้มมองแค่อากุสอบเทนเบรสตันวิลเลียมสมัยรุ่นเอ็นพี่ชูมีโอปอซิชันเอ็นกุนุทับสิบุนาเอ็นกุนุทับคัลลอนสมุชโอคากุนุทับทับทับเฟรนมาทิ้งกีพี่โคสิกีเรนกุนีริการ์สกับชักควากุกิกาวามันคุเลคัมันดาอากุไรเช็คิกอากุมามีโอกาสที่ทุลนักกีฬาเกลตัวคุ้มเอเกริการ์สกับชักควาอากุญยก็สอบเทนเบรสตันวิลเลียมสมัยรุ่น unless after the reset นับ2027นี้ยังกิมว่าจะจังกับเรื่องนักกีฬางั้นเล็กจะบ่อันเช็คแล้วนี่ยังกุนีก็ไม่บอกทัลลิลยากทุลเกลตัวคุ้มเอเกริการ์สกับชักว่าอากุลก็สอบเทนเบรสตันยังกิทักกิงเกลเวลิชันนี้บ่2027คาริบุซานาชิตุกุลเอนุทุกุลเลAnd that which only took a keger keletos ege tunegon missing yegogo monke uru kenyata agolomago to yabik tool to opposition angolonchina gatka shakwa over 2027 has with korat ke tool yegibendi levenishet no nebo 2027
1: Touch FM in Nakuru County, Kenneton, Lauda India, and 107.5, Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got great Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, Ko 104.4, got Kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to hit up calling.